ในทุกนายทิ้งในทุกนายทิ้งคือเรื่องแบบที่19 back in service 12:03.